ักกาใส่ไม้ลูกกันเทลาเลระก้อยลลายเดวผู้ลายสิงดอยมากะลีลูกกับสุนีระไว้บาบาลายเดวสิงผู้ลายสิงดอยมาเราโรไลเจกีไลกูตูโรบกีไม่ต่อโหกีขอตีโร

เมาจะรีดักเจ้าน้องมุนไอลักเจ้าเจ้าตานี้ก็สิก็ขรตีโรจะรีไล่ใจนั้นนามาบาบาชอยนอนเจ้าตาไล่ก็สิก็ขรตีโรนานไอไล่กัดนี่ตัวไอสารสารก็กัดเจโรทุสารโอ